ยเอ้ยเอ้ยห้องตลากี่ฮะขอต้องเช็ดไอตีอ้ากี่ฮะห้องตลาเย่เย่ห้องร้อง

ตัวจริงเริงเฮ้ยกันไหนเนาะดังไงเตาเฮ้ยรำคุยในเธอไอ้มาตีตาดังไงเตากันไหนเนาะรำคุยในเธอรุ่นนี้นะอกไหนเนาะ

โอ้ยกันไหนเนื้อรังไงเด้อตากันไหนเนื้อรำคุยเนี่ยเธอรุ่นนี่นางกิมิเธอจงเฮงเฮงเฮงกันไหนเนื้อรำคุยเนี่ยเธอรุ่นนี่นางกิมิเธอรำคุณเทอิมาติตังพระกนัยนรารินตังเชตัยเจงร

พังเลยก็ไล่บามุตาเดมันนอซึมาจะเล่นก็เลยทวัสมันนอบุษุเลบัสให้ปุ่มมัน